0: 速通大湾区，穿越十一城，聚焦开放前沿，共享科技成果，展望无限未来。中国银行香港吉达大湾区，星期一至五晚上七点，凤凰卫视资讯台。
1: 亚洲本色，梦想价值千万。
2: ผมจะมาขอกู้เงิน10ล้านครับผมจะเปิดโรงงานครับ
1: 现实负债无数
3: 爸爸บอกความจริงตอบเรื่องนี้ได้ป่ะ
4: 40
1: 从来不被看好
2: เพราะหลินไม่คิดว่าตอบจะช่วยที่บ้านได้ใช่ไหมอ่ะหลินถึงบอกให้ตอบกลับไปเรียน
1: 但从来不被打倒
2: ผมเอาเลยละกัน
1: 亿万少年的顶级机密星期二晚上九点十五分凤凰卫视电影台
5: 美国军官进驻台军决策核心，以美谋独恶化，台军前线炸毁桥梁，被逼狗急跳墙。日本进行兵源不足，加快建造无人舰艇。日本叫嚣研究引进核潜艇，中国警告日本军国主义妄动，必遭痛击。美军两艘航母征合无人机空战中心，解放军076两栖攻击舰多款侦打无人机弹射起飞。中国军校增设无人武器 AI 系统学院，培养年轻专业军官士官。军情观察室周三晚上八点半，凤凰卫视中文台。
0: 从细微末梢激活无限感知，联系每一寸神经，牵引万千热点，一眼洞察全局关键。阳光保险凤凰焦点新闻，每天凤凰卫视资讯台。